0: 3ZZZ 92.3 FM
1: ครีทูเปอร์เซ็ตขึ้น 92.3 FM
2: คำกะทิเถือนใจไม่ไผยังต่างป่องพี่น้องยังต่างใจกันคนทั่วไปมีบ่ที่บ่ต่างกัน
3: ก็สบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านกับพบกับข้าพเจ้าอำไสและกบุญสวรรค์ในรายการวิทยุภาคภาษาลาวแห่งนี้อีกเช่นเคยมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์กุมภาพันธ์ที่9ของเดือนพฤษภาปี2026เนาะเดือนเมษเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังก็ปีอย่างใดนอกก็อาทิตย์นี่ก็รู้สึกว่าอากาศหนาวเย็นเนาะท่านผู้ฟังเนาะกับมื้อนี้นี่ก็ใครก่อนเมื่อวานนี้น้อยนึงเนาะก็อันนั้นแต่ว่าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเกิดขึ้นเนาะก็คือในระยะนี้แหละคันสิว่าแล้วก็อากาศหนาวเย็นหลายกันจนว่าหลายเขตอยู่ในออสเตรเลียของเฮานี่ก็ต้องมีหิมะตกเนาะคันสิว่าก็เป็นหิมะตกก่อนฤดูกาลหรือว่าฤดูหนาวก็ย้อนว่ามีแบบอันพายุมีอย่างพายุอันลมเย็นเนาะจากที่ว่าทางซีกใต้ของเฮาหัวลูกใต้ของความพัดผ่านเข้ามาก็เลยเหตุให้มันหนาวเย็นเนาะหลายๆท่านก็อาจจะเห็นอาจจะมีหมอกเห็บตกในบางเขตเนาะก็ส่วนหลายอยู่ในเขตภูต่างๆหรือว่าบนที่สูงขึ้นไปแดนนี่ก็จะมีหิมะตกลงมาเนาะในระยะอาทิตย์นี้เนาะแล้วก็สำหรับอยู่ทั้งเขตที่ว่าเป็นบนที่ว่าท่องเที่ยวสำหรับการเล่นหิมะเนาะเล่นสกีเล่นมาอย่างนั้นก็ถือว่าตกหลายพอสมควรเนาะอันนี้มันก็มีความหวังว่าอาจจะมีการก่อนที่ว่าฤดูกาลจะเปิดให้เล่นหิมะเล่นมีอย่างสิก็อาจจะสามารถไปก่อนฤดูกาลก็ได้เนาะอันนี้ก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าอาทิตย์นี้นี่ก็เย็นสิแล้วก็เนาะมื้อนี้มื้ออื่นนี่ก็สิท้อๆกันแหละอันนั้นสําหรับอุณหภูมินี่เนาะ16มันยังสิละก็ค่อยๆดีขึ้นน้อยนึงเนาะก็ขึ้นไปท้ายๆอาทิตย์เพิ่นก็สิขึ้นถึง20องศาเนาะก็อาจอุ่นมาแดกสําหรับมื้อนี้มื้ออื่นนี่ก็อาจจะมีฝนตกเป็นบางแห่งหรือว่าอาจจะตกในตอนกลางคืนก็จะดีเนาะถึงว่าก็ผ่านมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ก็โหฝนตกลินทั้งพายุทั้งลมมันยังสิก็หนาวพอสมควรก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนาะจะบ่เจ็บบ่เป็นเนาะจากอันนี้เพราะว่าในระยะนี้นี่ก็คือว่าแหละมีไข้หวัดต่างๆมีไวรัสต่างๆเข้ามาเนาะสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์มันยังเกิดขึ้นเรื่อยๆก็รักษาสุขภาพกันท่านผู้ฟังก็อย่าลืมเนาะก็คือว่าล่ะก่อนสิเข้าฤดูหนาวนี่ก็อย่าลืมไปซักยากันฟลูกันไข้หวัดใหญ่กันไว้เพื่อที่จะลด

บางทีอาจจะภูมิคุ้มกันบ่แข็งแรงเป็นอย่างซี่ก็ไปซอยซักกันไว้ก็จะเป็นการดีเนาะเป็นห่วงเป็นใยท่านผู้ฟังอันนี้ก็ทางเพิ่นก็ได้เปิดให้มีการซักกันฟลูมาได้ระยะนึงแล้วเนาะก่อนสิกันยังอีกบ่ดนแล้วได้ก็จะได้เข้าฤดูหนาวเฮาแล้วอากาศก็คือว่าแล้วผ่านมานี่ก็อาทิตย์นี้ก็เย็นหนาวเย็นมาแล้วก็บ่ฮู้ว่าเป็นการต้อนรับฤดูหนาวก่อนเวลาหรือบ่อย่างใดก็ดีก็ฝากกันไว้เนาะก็จะลืมไปซักยากันฟลูเพื่อป้องกันกันไว้เนิ่นๆเฮ็ดให้บ่ให้มันหนักหน่วงกลัวเท่าที่เป็นเนาะถ้าว่าเฮาเจ็บเฮาก็เอามันก็บ่เป็นแห้งนะนี่ก็แล้วก็คือว่าแล้วไวรัสในระยะนี้นี่ก็นอกจากไวรัสกันฟลูนี่ก็มีข่าวกันมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องไวรัสที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ที่เรือสำราญนั่นเนาะที่ว่ามีเรือสำราญผู้โดยก็มีผู้โดยสารกว่า100กว่าคนเนาะอยู่ถึงเรือสำราญ MV Hondus โดยได้อธิบายได้ไปจอดเทียบท่าอยู่นอกชายฝั่งเคปเวิร์ดอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นก็ได้ถูกกักตัวเนาะบ่ให้ขึ้นท่าเนื่องจากวันวิตกว่าเสื้อไวรัสเพิ่นฮ้องว่าอันมันหยังก็ฮันต้าเนาะฮันต้าไวรัสจะแพร่ขยายเป็นวงกว้างแล้วก็ถึงตอนนี้นี่ก็มีผู้เสียชีวิตอย่างต่ําเนาะไปแล้วเป็น3คนแล้วสําหรับที่ว่าไวรัสฮันต้าที่เกิดขึ้นนี่เป็นไวรัสที่เกิดจากเพิ่นว่าเกิดจากเสื้ออันหนูซั่นเนาะอันนี้ก็ดังนั้นก็ได้มีการบอกเพราะว่าทางด้านสาธารณสุขเองก็ได้ออกมาระบุเนาะเกี่ยวกับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไปใส่สาธารณชนในวงกว้างเนาะในอันนี้ถึงตอนนี้นี่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ําอยู่แต่ว่าไวรัสสนิดนี้นี่ก็แพร่กระจายอดิซากว่าโรคโควิด19เนาะที่เคยมีก่อนหน้านี้แต่ว่าส่วนไวรัสฮันต้าที่พบแพร่ระบาดอยู่ถึงเรือสำราญนี่ก็เป็นสายพันธุ์เพิ่นฮอกแอนดิสเนาะแล้วก็ซื้อไวรัสฮันต้านี่ก็มันมักพบแพร่คือในว่าแล้วอยู่ในเทพอเมริกาใต้คือว่ามีหนูเนาะเป็นพาหนะลักในการเพื่อที่จะปนอยู่ในบ่ว่าจะเป็นมูลหรือว่าเป็นขี้มันบ่หรือว่าเหี่ยวมันบ่หรือว่าน้ําลายของมันเนาะแล้วก็มักไปติดเสื้ออยู่กับการสูดดมละอองที่ปนเปื้อนเหล่านี้เข้าไปซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังบ่มีวัคซีนเนาะป้องกันเกี่ยวกับไวรัสเฮนต้านี่เถื่อเนาะสายพันธุ์แอนเดสนี่ก็ยังถือว่าเป็นไวรัสที่สามารถแพร่เสื้อจากคนเนาะผ่านกันสัมผัสที่ว่าใกล้ชิดแล้วก็ติดเสื้อกันแล้วก็อาจจะส่งผลหุนแรงต่อระบบทั้งเดินหายใจเฮ็ดให้การมีการปอดอักเสบแบบกระทันหันเนาะหรือว่าอาจจะเกิดหัวใจล้มเหลวกันได้เนาะแล้วก็เป็นการเสี่ยงถึงชีวิตกันได้เนาะอันนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขของอาร์เจนตินาหันก็ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเนาะไปสอบสวนเกี่ยวกับต้นตอการแพร่ระบาดของไวรัสเฮนต้าอยู่ทางเรือสำราญ MV Andrews นี่เนาะหลังจากที่ว่าได้เดินทางออกจากออสเตรเลียของอาร์เจนตินาโดยที่ทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้นี่ว่าแล้วผู้เสียชีวิตทันอย่างน้อยก็มี3คนแล้วเนาะอันแล้วก็นอกจากนี้ก็3คนนี้ก็เป็น2สามีภรรยาเนาะสาวดัตช์ภาษาโฮแลนด์แล้วก็มีหญิงสาวเยอรมันอีก1คนเนาะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็ยังคาดว่าอาจจะมี2สามีภรรยาสาวดัตช์อีกติดเสื้อเนาะที่ว่าจากกันไปเบิ่งนกแล้วก็ยอดผู้ติดเสื้อในตอนนี้นี่เพิ่มขึ้นเป็น8แล้วและอาจจะขึ้นหลายสูงหลายกว่านี้ในตอนนี้ดังนั้นจึงเพิ่นจังหวัดเดินทางไปเนาะไปเบิ่งไปติดตามเบิ่งเก็บตัวอย่างของหนูบ่หรือว่าพาหนะนําโรคของไวรัสฮันตัสนี่มากวดสอบแต่ก็ทางด้านองค์การอนามัยโลกนี่ก็สิเดินหน้าเนาะเฮ็ดงานร่วมกันกับประเทศต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยหรือว่าผู้โดยสารถึงเรือที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหั่นเนาะให้เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพวกเขาตามที่ต้องการและก็ป้องกันยังแพร่การแพร่ระบาดเนาะซึ่งล่าสุดนี่ก็เมื่อสําราญท่านได้จอดเทียบท่าคือว่าแล้วอยู่เคปเวิร์ดนี่ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่3พุ่นเป็นต้นมาแล้วก็
เพิ่นกำลัง

มุ่งหน้าไปยังเกาะแคนารีของประเทศสเปนแล้วก็มีผู้โดยสารน้อย46คนแล้วก็มีนอกจากนี้ก็ได้มีอพยพอีก3รายในจำนวนนี้ก็ถือว่าป่วยเป็นผู้หุนแห้งเนาะจากอาการอดังกล่าวนี้ล่าสุดนี่ก็ที่ว่ามีข่าวผัวพันกับข่าวนี้ก็มีสื่อของเนเธอร์แลนด์เนาะรายงานว่าพนักงานต้อนรับอยู่ถึงเฮือบินหรือว่าเครื่องบินของสายการบิน KLM จากเมืองฮาเลมประเทศเนเธอร์แลนด์นั้นได้ถูกนำตัวเข้ารักษาแล้วก็แยกกักตัวอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมเนาะหลังคาดว่าอาจจะติดเสื้อไวรัสฮันต้าโดยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนเธอร์แลนด์เองก็ได้ยืนยันว่าเอโฮสเตสดังกล่าวนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการกวดหาเสื้อแต่ก็มีอาการเมื่อยเนาะอ่อนเพลียเล็กน้อยซึ่งรายงานระบุว่าเอโฮสเตสคนดังกล่าวนั้นได้เคยสัมผัสใกล้ชิดกับหญิงสาวชาวดัตช์อายุ69ปีซึ่งเสียชีวิตจากไวรัสเฮนทัสที่นครจูนานเฮสเบิร์กกาใต้เนาะเมื่อวันที่26เดือน4ผ่านมาก่อนที่จะเสียชีวิตและกันยิงรายนี้ก็ได้เดินทางมายังสนามบินเพื่อขึ้นเที่ยวบิน KLM จากจูนานเฮสเบิร์กขันไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าลูกเรือฮันตัสสินใจบ่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบ่ให้ขึ้นยนต์เนาะนอกจากนี้ก็มีอาการป่วยแบบว่าเห็นได้ชัดเนาะชัดเจนดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองก็ได้ส่งจดหมายแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารอยู่ถึงเที่ยวบินดังกล่าวนั้นก็พร้อมผู้ติดตามให้มีการติดตามอาการของผู้โดยสารและก็ลูกเรือที่เกี่ยวข้องแบบมือต่อมือเลยแล้วก็ให้วัดแทกอุณหภูมิของร่างกายอย่างต่อเนื่องจากไวรัสเฮนต้านี่ก็มีระยะฟักตัวแปลว่านานถึง60มื้อเนาะอันนี้แหละมันอันตรายที่ว่ามันสูบฟักตัวไปว่าเอาสิบ่ฮู้จักเนาะว่ามันมีหรือบ่มันฟักตัวเป็นเวลา60มื้อแล้วก็ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าขณะนี้มีผู้ติดเชื้อหันที่เกี่ยวข้องคือว่าอะไรอย่างน้อยหันว่า8รายแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มขึ้นเติมอีกเนาะอันนี้มันข่าวที่เกี่ยวข้องที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องไวรัสที่มีอยู่ในว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะมาเล่าสู่กันฟังก็ปล่อยตื่นตระหนกตกใจแต่ว่าให้ระวังไว้เนาะเพราะว่ามันว่าให้เฮาฮู้ว่ามันมีไวรัสตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าแล้วการป้องกันคือเฮาว่าเนาะใส่หน้ากากอนามัยนี่มันดีที่สุดเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้สิแหละแปลว่าว่าผู้ใดติดเชื้อผู้นั้นอาจจะติดเชื้อแต่ว่าบ่มีการแสดงออกแม่นหยังซิเนาะก็เพื่อป้องกันกันไว้แม่นหยังซิก็อาจจะดีกว่าเนาะแล้วก็เนาะมีข่าวเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูโคโนที่อยู่แขวงมาลูกูเหนือเนาะถึงเกาะเอมาเฮรานของอินโดนีเซียหันได้เกิดปะทุขึ้นมาอย่างหุนแรงเนาะในตอนเช้าของมื้อวันที่8ผ่านมานี่ก็เฮ็ดส่งผลให้มีกลุ่มควันขนาดใหญ่ที่ว่าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง10กิโลเมตรโดยที่ในระหว่างที่ภูเขาไฟได้ปะทุนั้นมีนักเดินป่าอายุถึงภูเขานั้นประมาณ20คนแต่กันในจำนวนนี้ก็เป็นนักเดินป่าชาวต่างชาติอีก9คนซึ่งเหตุภูเขาไฟปะทุดังกล่าวนี้ก็ส่งผลให้มีนักเดินป่าเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนแต่กันในจำนวนมีนักเดินป่าชาวสิงคโปร์2คนแล้วก็อีก1คนเป็นชาวอินโดนีเซียขณะนี้ก็ยังบ่สามารถนำห่างของผู้ที่ว่าชีวิตออกจากภูเขาไฟบ่ได้เถื่อเพราะว่ามันยังมีการปะทุอยู่สำหรับส่วนนักเดินป่าที่เหลือนั้นก็ได้รับการช่วยเหลือให้ลงจากภูเขาไฟที่แหบห้อยแล้วเนาะแล้วก็ได้มีบางรายก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งในขณะนี้ก็ใกล้นำทางแล้วก็ลูกหาบตั้งได้ถูกตำรวจควบคุมตัวไปเป็นที่เหียบห้อยแล้วได้ฐานนำกลุ่มนักเดินป่าเข้าไปในพื้นที่ซึ่งบ่ได้รับอนุญาตเนาะกันซึ่งอยู่ถึงภูเขาไฟที่กำลังเกิดปะทุโดยทั้งหมดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเนาะอันนี้ก็ทางการทางอินโดนีเซียเองก็ได้ยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟดูโคโนนี่เป็นระดับ2ตั้งแต่วันที่29วันที่29มีนาคมหมายก็ว่าแต่เดือน3พุ่นเป็นต้นมาถึงซึ่งแปลว่าภูเขาไฟลูกนี้ก็
ได้มีการปะทุมาแบบตัวเนืองจนว่ามาถึงเหตุนี้ที่ว่ามันขึ้นแทงแต่ว่ากันยังมีการละเมิดกันที่ว่านํานํานักท่องเที่ยวนักเดินป่าขึ้นไปอยู่นี่ก็เลยมีก็ให้เกิดความเสียหายกันในครั้งนี้

มาฟังข่าวกันกันหน่อย UN เตือนสหรัฐที่ปิดล้อมทางด้านพลังงานไอ้แก่คิวบาเป็นเหตุให้สิทธิมนุษยธรรมตกอยู่ในความเสี่ยงเป็นข่าวจากเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในมือวันที่8พฤษภาคมรัฐบาลวอชิงตันจึงได้คว่ำบาตรคิวบามาตั้งแต่ปีค.ศ. 2503แล้วก็เพิ่มมาตรการอีกในปีนี้โดยคู่ว่าจะเอิ้นเก็บภาษีจากประเทศที่จัดแจ้งหาน้ำมันให้กับคิวบาร่วมไปถึงการกล่าวหลายอันว่าสหรัฐอาจดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่อคิวบาในขณะนี้มีเพียงรัสเซียเท่านั้นที่ยังส่งน้ำมันให้แก่คิวบาเนื่องจากเอื้อขายไฟฟ้าของประเทศแม้นต้องได้พึ่งพาเสือเพิงนำเข้าเป็นส่วนหลายถึงการปิดล้อมทางด้านพลังงานของสหรัฐเมนเหตุให้รัฐบาลฮาวานาต้องจำกัดการให้บริการที่สำคัญในขณะที่ธุรกิจและบ้านเฮือนบางบอนก็อันเหไปใส่พลังงานเลือกทางอื่นเซนพลังงานแสงอาทิตย์บรรดาผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติได้บอกกล่าวว่ามาตรการปิดล้อมของสหรัฐแม้นเหตุให้ปัญหาความขาดเคลื่อนเกี่ยวแก่กับเสือเพิ่งไปทั่วคิวบาและเพิ่มความมึนแห้งขึ้นอีกพักดันให้บริการที่จำเป็นตกอยู่ในสภาพวิกฤตการถึงแม้ว่าคำสั่งฝ่ายบริหารได้บอกถึงความวิตกกังวลทางด้านสิทธิมนุษยธรรมในประเทศคิวบาแต่ก็บ่ได้พิจารณาว่ามาตรการเหล่านั้นเป็นมาตรการบีบบังคับฝ่ายเดียวและส่งผลสะท้อนโดยกงต่อการใส่สิทธิมนุษยธรรมของประชาชนชาวคิวบาอย่างไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารอีกฉบับหนึ่งเพื่อขยายมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบุคคลนิติบุคคลและบริษัทในเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนหน่วยเวียกงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลฮาวานาล่าสุดสหรัฐแม้นดำเนินการคว่ำบาตรต่อกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่บริหารโดยกองทัพคิวบาร่วมไปถึงกิจการด้านค้าเมืองแห่ระหว่างคิวบากับแคนาดาผลการสำรวจเมนซียาเห็นว่าภาพเอกลักษณ์ของสหรัฐในสายตาโลกแม้นอยู่ในระดับต่ำกว่ารัสเซียภาพเอกลักษณ์ของสหรัฐในสายตาโลกแม้นถดถอยเสื่อมลงเป็นปีที่สองติดต่อกันและขี้ห้ายกว่านั้นแม้นขี้ห้ายกว่าภาพเอกลักษณ์ของรัสเซียจากการศึกษาประจำปีเกี่ยวกับประชาธิปไตยในขณะที่นโยบายของท่านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงสร้างความเข็งตึงอย่างหุนแหงต่อพันธมิตรนาโตเป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันในมือวันที่8พฤษภาคมว่าผลการสำรวจของมูลนิธิพันธมิตรประชาธิปไตยซึ่งมีบ่อนตั้งอยู่ในเดนมาร์กได้บอกว่าสหรัฐอเมริกาถือกล่าวถึงหลายที่สุดในคำถามที่ว่าประเทศใดเป็นภัยคุกคามต่อโลกหลายที่สุดห้องมาจากรัสเซียและอิสราเอลโดยบ่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใส่ท่านแอนเดอร์โฟกส์รัสมุนเซนผู้ก่อตั้งพันธมิตรและอดีตเลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตได้กล่าวว่าการเสื่อมลงถดถอยลงอย่างว่องไวของภาพเอกลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาในสายตาโลกนั้นเป็นที่น่าเศร้าแต่ก็บ่น่าตกใจถึงนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐในระยะ18เดือนที่ผ่านมาแม้นก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับยุโรปและก็การเหยียดเอภาษีและการคู่จะหุกห้านกรีนแลนด์ซ้ำแล้วซ้ำอีกการตัดความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนส
งครามกับอิหร่านและราคาน้ำมันที่ถีบตัวขึ้นสูงติดตามมาแม่นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปแม่นสั่นคลอนผลการสำรวจดัชนีการหับหูประชาธิปไตยถึงจัดอันดับในการหับหูของประเทศต่างๆตั้งแต่ลอยลบหอยเปอร์เซ็นต์ไปหาบวกหอยเปอร์เซ็นต์แม่นแสดงให้เห็นว่าการหับหูสุทธิของสหรัฐอเมริกาแม่นเปลี่ยนไปเป็นลบ 16% จากบวก 22% เมื่อ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เหตุให้ประเทศดังกล่าวนี่อยู่ในอันดับต่ำกว่ารัสเซียอยู่ที่ลบ 11% และจีนแม้นอยู่ที่บวก 7% อย่างไรก็ดีรายงานก็ได้ให้เหตุผลสำหรับความหุ้นซึกในทางบวกที่มีต่อจีนบริษัทสำรวจความคิดเห็นนีดาดาตาแมนเดตดำเนินการสำรวจระหว่างมือวันที่19มีนามหาวันที่21เมษาปีนี้โดยอิงจากผู้ตอบแบบสอบถามหลายกว่า 94,000 คนในบรรดา98ประเทศการหับหูของประเทศต่างๆแมนวัดแทกจากกลุ่มตัวอย่างในจำนวน 46,600 คนในบรรดา85ประเทศเป็นข่าวจากเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ในมือวันที่8พฤษภาคมว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำของประเทศฟิลิปปินส์ได้กล่าวเกี่ยวแก่รับการเปิดการองค์ประชุมสุดยอดผู้นำประชาคมประชาศาสตร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มเอเชียนเรียกร้องให้สมาชิกยื่นคู่ร่วมกันเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและจัดหาหลักประกันว่าในเขตภูมิภาคแห่งนี้แม้จะมีพลังงานใส่อย่างเสถียรภาพพร้อมเดียวกันฟิลิปปินส์ก็ผลักดันให้สมาชิกเอเชียนร่วมกันอนุมัติขอตกลงในการแบ่งปันน้ำมันดิบระหว่างกันในเชิงพาณิชย์โดยสมัครใจเพื่อเตรียมและก็เตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่หายลงไปอีกอยู่ที่กองประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเสนอให้มีการกระจายแหล่งที่มาของพลังงานและก็เส้นทางของการขนส่งรวมไปถึงการสร้างระเบียบปฏิบัติในการสื่อสารยามวิกฤตการแต่ยังบ่มีรายละเอียดของการปฏิบัติอันสัดเจนแน่นอนเถอะเป็นข่าวจากประเทศสิงคโปร์ในมือวันที่8พฤษภาคมว่าหลายประเทศในทั่วโลกแม้นพ่วงติดตามผู้โดยสารอยู่ทั้งเหือที่พบเห็นว่าเสียชีวิตจากไวรัสฮันตาเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของเชื้อโรคดังกล่าวจากการระบาดอยู่ทั้งเหือสำราญ MV Hondiasของบริษัท Oceanwide Expedition ซึ่งเหตุไหนมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนเสื่อว่ามีผู้ติดเสื่ออีกจำนวน8คนที่เอระได้บอกถึงแถลงการว่าชาวสิงคโปร์2คนอายุ67ปีและ65ปีถูกแยกไปกักตัวพิเศษที่ศูนย์โรคติดต่อแห่งชาติหลังจากพวกเขาเดินทางเพิ่งเหือสำราญดังกล่าวตั้งแต่เหือออกเดินทางจากท่าเหืออุซูยาในประเทศอาร์เจนตินาในมือวันที่1เมษาผ่านมาถึงในขณะนี้มีคนหนึ่งเรามีอาการจมูกไหลแต่ด้วยร่วมแล้วก็ยังแข็งแห่งดีส่วนอีกคนหนึ่งแม้นบ่มีอาการใดๆในขณะที่ความเสี่ยงในการติดต่อประชาชนทั่วไปในสิงคโปร์ในขณะนี้อยู่ในระดับต่ำหากผลการตรวจกล้าเรื่องเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบทั้งสองจะถูกกักตัวเป็นเวลา30มื้อนับจากวันที่ได้สัมผัสเชื้อโรคดังกล่าวครั้งสุดท้ายหากผลตรวจกล้าเป็นบวกตัวเจ้าก็ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวัง
หน่วยเวียกงานกล่าวเสริมว่าชาวสิงคโปร์2คนลงจากเรือแล้วก็อยู่ในเทิงเที่ยวบินเดียวกันกับผู้เจ็บป่วยที่ได้รับการยืนยันซึ่งได้เดินทางจากเกาะเซนต์เฮเลนาไปยังเมืองโยฮันเนสเบิร์กในมื้อวันที่25เมษาแต่ว่าผู้ป่วยรายดังกล่าวนั้นบ่ได้เดินทางมาสิงคโปร์และเสียชีวิตในแอฟริกาใต้แล้วเป็นข่าวจากวอชิงตันในมื้อวันที่8พฤษภาคมว่าศูนย์บัญชาการในเขตภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการว่ามีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอยู่ทั้งเกาะเกสและติดตามไปในแคมป์ไซฝั่งเมืองบันดาคาเมียและเมืองซิริกที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศอิหร่านเพื่อเป็นการโต้ตอบกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามใส่ขีปนาวุธโดรนและเรือน้อยโจมตีเรือพิฆาตของกองทัพเรือสหรัฐ3ลำซึ่งพรมแดนอยู่ในเขตน่านน้ำสากลเพื่อผ่านตรงแคบฮอร์มุสแต่เซตคอมยังยืนยันว่าบ่มีเรือลำใดได้รับความเสียหายในขณะที่ IRGC ได้ประนามสหรัฐโจมตีพื้นที่พลเรือนและก็ประนามสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดก่อตกลงยุดยิงจากการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของประเทศอิหร่านที่พ่วงเดินทางผ่านตรงแคบฮอร์มุสแถลงการของเซนคอมได้วอลถึงเรือของอิหร่านด้วยกล่าวว่ากองทัพสหรัฐสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน MTอาสนาซึ่งพ่วงแลนอยู่ในเขตน่านน้ำสากลแต่ก็เมินเสยต่อคำเตือนหลายเถื่อของกองทัพสหรัฐแล้วก็พยายามฝ่าแนวปิดล้อมตั้งอาโอมานเพื่อเขาจอดเทียบท่าในอิหร่านซึ่งมีการโจมตีไปที่หางเสือของเรือเพื่อยุดบ่อยเรือเดินทางต่อทิมไทยว่ากองทัพสหรัฐบ่แม่นฝ่ายที่กระตุ้นความหุนแหง

0: ค่ะอย่าลืมเอาใจสวยเนาะค่ะอยู่ที่ว่าผู้โดยสารอยู่ถึงเฮือสำราญนั่นก็มีคนออสซี่เฮาสาว3คนภาวนาให้พวกเขาปลอดภัยกันเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นก็ได้กันเติมแล้วก็มาเนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันเพิ่มเติมกันอีกอันนี้ก็ข่าวในระยะหลังๆนี้เนาะการแพร่ระบาดของโรคอิสุกอิใสเนาะความลาวฮ้องเนาะหรือว่ามีโซเนาะความลาวฮ้องอิสุกใสเนาะหรือว่าเอาตุ่มหมักแดงมันอย่างสิเนาะกันสิว่าเวลาอยู่ประเทศออสเตรเลียนี่มันแปลว่าสามารถหลุดพ้นหรือว่าหมดไปเนาะแปลว่าเฮ็ดให้มันหมดไปตั้งแต่ปี2014หมายความว่าปี2014นั้นบ่มีแล้วแปลว่าบ่มีผู้ติดเชื้อโรคนี่เนาะเป็นอิสุกอิใสบ่เป็นหรือว่าเป็นหมักดําหมักตุ่มหมักแดงไม่หยังก็ยาเนาะอันนี้แปลว่าบ่มีเนาะแต่ว่าในระยะหลังๆมานี่ก็ปรากฏว่าเนาะอาจจะมีคนแบบว่ากลับไปบนประเทศนะประเทศนี้ที่ว่ายังมีโรคนี้ยังหลงเหลืออยู่ก็เลย ขอโทษยังเอาโรคนี้กลับคืนมาตัวติดกลับมานะก็เลยเฮ็ดให้มันมีการแพร่ระบาดในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนาะในระยะหลังๆมานี่ดังนั้นทางการสาธารณสุขออสเตรเลียเองก็ได้ออกมาประกาศให้ชาวออสเตรเลียทางไหนมาเตือนเนาะให้ระมัดระวังในกรณีที่ว่าอาจจะติดเชื้อนี้บึงเนาะแบบว่าอันผู้ใหญ่เฮาเนาะกันลาวเฮาก็อาจจะมีความฮู้ทางด้านนี้เนาะอาจจะเป็นพื้นหรือว่าเป็นตุ่มแดงๆตุ่มไม่หยังตายพื้นแดงไม่หยังซิเนาะอาจจะเบิ่งลูกหลานเลยลูกหลานน้อยบ่หรือว่าผู้ใหญ่ที่ว่าอาจจะบ่เคยสักยากันแม่งซิแต่ว่าคนลาวเฮาสลายเนาะแต่ยังน้อยก็อาจจะมีขีดและเนาะขีดสุกใสแล้วก็กินสักยาป้องกันกันวัคซีนป้องกันกันแล้วก็ก็อาจจะหลุดพ้นแต่ว่าจะบ่มีบางคนอาจจะบ่ได้สักบ่เป็นหยังซิเนาะก็อาจจะมีโอกาสติดได้ดังนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่องค์การสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ออกมาประกาศเนาะว่าอาจจะมีการแพร่ในระยะนี้เนาะที่ว่าอาจจะบ่สามารถที่ว่าติดตามกันได้นะแบบว่าอาจจะหลงเหลือบ่หรือว่าอาจจะบ่เห็นเป็นหยังซิเนาะอันนี้ที่ออกมาในสุมสนดังนั้นเพิ่นก็เลยออกมาเตือนเนาะว่าให้ระมัดระวังเนาะเกี่ยวกับโรคนี่แหละที่ว่ายังมีอาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ถึงแม้ว่าเอาประเทศออสเตรเลียนี้ลบล้างไปแล้วเนาะตั้งแต่ปี2014เพิ่นก็ตามเนาะแต่ว่ามันกลับคืนมาใหม่ดังนั้นก็เพิ่นก็เลยออกมาเนาะก็โดยเฉพาะกับการสาธารณสุขในแต่ละเขตอันนี้เพิ่นก็ได้ออกมาว่าการซักยาหมักซุกนี่เนาะก็ให้ไปซักวัคซีนซะเนาะหรือจักสิวัคซีนนี่กันไว้เนาะเพื่อป้องกันทางว่าท่านใดบ่แน่ใจว่าได้ฉีดหรือบ่เนาะมีประวัติฉีดหรือบ่นี่ก็ว่าไปฉีดซ้ําก็บ่มีปัญหาหยังเนาะอันนี้ก็ดังนั้นก็เพื่อป้องกันเนาะเพื่อความปลอดภัยอันนี้แล้วก็อันนั้นแปลว่าไปซักกันไว้ดีเพราะว่าบ่แม่นว่าซักเข็มเดียวแล้วมันสิแล้วเนาะเพราะว่าอันนี้มันต้องได้ซักซ้ําคือแบบลูกเฮาซักเป็นบ่3เดือน6เดือนไม่หยัง109เดือนปีนึงไม่หยังซี่เนาะมันก็มีซ้ําๆกันซี่ก็ต้องได้ไปซักกันเนาะก็แนะนําเนาะถ้าว่าบ่แน่ใจก็ไปสอบถามหรือว่าบ่แน่ใจก็ไปฉีดไปซักกันให้มันป้องกันเฮาไว้ดีกว่าเนาะจนกว่าเฮ็ดแล้วเพราะว่าคือเพิ่นว่าเนาะมันบูสเตอร์แม่หยังซิเนาะต้องแต่ละเทื่อต้องได้ซ้ําซักซ้ําอันนี้ก็แปลว่าเพิ่นบอกว่าไปซักฟรีได้เนาะโดยเฉพาะกับทั้งอันนี้ทั้งโมแนชเพิ่นก็ออกมาประกาศเนาะไปว่าให้ไปซักยาวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องเนาะตุ่มอิสุกอิใสนี่ตุ่มตับแดงนี่เนาะมีโซ่นี่แปลว่าไปป้องกันกันไว้เนาะก็ฝากกันไว้กับท่านฟังอีกเนาะแต่การในสังคมออสเตรเลียเฮาในอาทิตย์นี้เนาะในโดยเฉพาะก็ตั้งแต่หลังมานี้ก็มีการเว้ากล่าวถึงตลอดก็คงจะเป็นปัญหาที่ว่าได้มีการนําเอากลุ่มสตรีของที่ว่าเป็นแม่ไม้เนาะของนักฮบกองโจรหรือว่าที่ฮ้องว่านักฮบไอซิสกลับคืนมาประเทศออสเตรเลียนี่เนาะอันนี้ก็ในมื้อวันพฤหัสแลงวันพฤหัสผ่านมานี่ก็ได้มีกลุ่มมีสตรี4คนเนาะแล้วก็มีเด็กน้อย9คน หมายความว่ามี13คนเนาะได้ถึกนำตัวกลับคืนมาประเทศออสเตรเลียแล้วก็ได้มาลงทั้งอยู่ที่เมลเบิร์นนี่แหละก็ซิดนีย์สำหรับผู้ใหญ่3คนหั่นแปลว่ามันมาลงอยู่ที่เมลเบิร์นนี่เนาะแล้วอีกคนนึงหั่นอยู่ซิดนีย์ก็ได้มีการโทกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ปัญหาที่หลายคนบ่เห็นดีเนาะให้บ่ให้ฮับเพราะว่ามีส่วนผัวพันกับพวกก่อการร้ายกบฏต่างๆอันนี้ก็แต่ว่าก็ได้มีการออกมาก็ก่อนหน้านั้นก็มีหลายกว่านี้เนาะแต่ว่าในสุดนี่มันส่งมา13คนคือว่าแล้วผู้หญิงผู้ใหญ่4แล้วก็เด็กน้อย9ก็เลยเป็น13คนแล้วก็แน่นอนเนาะก็ได้เดินทางมาฮอดแล้วก็โดยมีการคุ้มกันโดยทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกลางว่าเรือ AFP เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ถึงแม้ว่าอาจจะมีการคือว่าแล้วโต้เถียงกันแล้วทกเถียงกันเกี่ยวเรื่องนี้แล้วก็อาจจะบอกว่าอาจจะมีการคุกคามเนาะเป็นความปลอดภัยของประชาชนหรือว่าของชุมชนต่างๆไม่อย่างก็ตามเนาะแต่ว่าก็เกิดได้นำมาแล้วได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้นำตัวมาแต่ว่าในเมื่อมาฮอดแล้วเนาะก็เดินได้ถึงเดินทางมาฮอดก็ได้มีการเจ้าหน้าที่ได้ทําการควบคุมตัวหญิงที่มาลงอยู่เมลเบิร์นนี่2คนได้มีการหญิง2คนแล้วก็อยู่ที่ซิดนีย์ทั้งคนหนึ่งเนาะก็คือเจน่าซาฟาอายุ32ปีได้ถึงการทําการจับกุมแล้วก็นอกจากนี้ก็อยู่ที่นี่นี่กับกันสิว่ากับห้องว่าแม่ตู้เนาะก็อายุ54ปีเขาซออาบ้าแล้วก็มีลูกสาว2คนซาร่าอาเมดแล้วก็อายุ33ปีแล้วก็แซเนปอาเมดอายุ31ปีพร้อมด้วยเด็กน้อยเนาะ8คนเดี๋ยวว่ามาลงอยู่นี่เนาะแล้วก็นอกจากได้กวดผ่านกวดไม่หยังเรียบร้อยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการจับกุมนางอาบาสอายุ54ปีแล้วก็นางไซแนบเนาะไซแนบอายุ31ปีลูกสาวนั่นแล้วก็ตั้งข้อหาแล้วก็ได้ขึ้นศาลเนาะในมื้อวานนี้แล้วก็มีคืออันนางอาบาสนี่มีหลายข้อหานะบ่ว่าจะเป็นแบบว่าคุกคามทางด้านมนุษยธรรมเนาะเห็นแล้วก็มีทั้งแบบว่าเป็นอาทาสนำเนาะกหทาสแล้วก็ใต้ขาทาสอื่นๆแล้วก็มีส่วนผัวพันกับก่อการร้ายอันนี้ก็ผิดเนาะมีความผิดตัวนี้จริงอาจจะถูกจำคุก25ปีมันว่าอันนี้ใน2คนนี้ยังถูกกักคงตัวอยู่เนาะสำหรับอันนางเซนาซาฟาและก็ลูกชายอายุ9ปีเดินทางไปซิดนีย์นั่นนางเองก็ได้ถูกจับกุมตัวและก็ได้ขึ้นศาลเมื่อวานนี้และก็ทั้งศาลก็บ่ให้ประกันตัวเนาะบ่ให้มีประกันตัวออกมาอันนี้ก็เนาะสำหรับเรื่องนี้ก็ยังหลายคนแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ติดตามกลุ่มคนเนาะที่ว่าไปต้อนรับหรือว่าไปต้อนรับไปกลุ่มอันที่ว่าผู้หญิงที่เดินทางกลับนี่เนาะเพราะว่านั่นมันก็มีบ่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องบ่หรือว่าหมู่เพื่อนหรือว่าแนวใดก็ตามเนาะก็สิได้มีการติดตามเบิ่งอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งเนาะที่ว่าอาจจะเกี่ยวของก่อนหน้านั้นทั้งมีชายชาวมุสลิม4คนได้ถูกทําการจับกุมตัวเนาะในอาการที่ว่าว่านี่แหละมีการว่าจะเป็นการโฆษณาสวนเสื้อไม่อย่างอยู่ที่เมลเบิร์นนี่เนาะ1คนท่านก็แม่นอยู่กลุ่มร็อกสเบิร์กพาร์คตอนนี้นี่อายุ20ปีแล้วเนาะอะไรโดยทั้งว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านได้มีการไปไว้ที่ตามตัวเนาะที่ว่าเดินทางมาแต่ประเทศตุรกีตั้งแต่ปี2019วันที่29ของเดือนพฤศจิกาปี2024เนาะซึ่งในอีกผู้หนึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นสาว21ปีแล้วเนาะมาถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านได้มีการอย่างสงสัยเนาะเกิดความสงสัยที่พบว่าอยู่ในมือถือของผู้เกี่ยวเนาะที่เดินทางแต่ตอนนั้นมาแล้วก็มีการแบบว่าได้ติดตามและแกะเบิ่งเนาะว่ามีสงสัยว่ามีอุปกรณ์ที่ว่าสร้างความหุนแรงหรือว่าเห็นให้เกิดความหุนแรงบ่ว่าจะเป็นรูปภาพบ่หรือว่าวิดีโอผู้ก่อการร้ายหรือการ โจมตีต่างๆและกับการโฆษณาส่วนเสือของกลุ่มกองจวนไอซิสต่างๆนั้นเนาะก็เลยทั้งบ่ว่าจะเป็นตำรวจกลางบ่จากเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยแห่งชาติอื่นๆแล้วก็ทั้งยังก็ได้มีการติดตามกันแล้วก็ได้เข้ากวดคนเฮือนเนาะกวดคนเฮือนอยู่คุมร็อกสเบิร์กพาร์คเดมีคุมคลายเซาท์เนาะแล้วก็คุมมิดเดิลไฮในมือวันพฤหัสผ่านมานี่แล้วก็เลยได้ทำการคือว่าแหละยึดเนาะเป็นอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็คือว่าแล้วได้จับทรายที่ว่าอายุ20ปีแล้วก็21ปีแล้วก็อีก2คนทราย2คนอยู่คุมคลายนอร์ทอายุ19ปีแล้วก็29ปีเนาะจากเหตุการณ์นี้ก็เกิดเหตุที่ว่าปืนเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดลั่นเนาะก็เกิดลั่นขึ้นแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อยู่ที่ในขณะปฏิบัติงานอยู่กลุ่มร็อกสเบิร์กพาร์คเนาะอันนี้ก็เป็นผลที่ว่าติดตามมาตั้งแต่พุ่นแหละเนาะแปลว่าตั้งแต่เกี่ยวเดินทางกลับคืนมาแต่ปี2024จนมาฮอดปัจจุบันจึงได้ทำการจับกลุ่มเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวนึงที่ว่าเกี่ยวข้องกับอันนี้เนาะแล้วก็มีข่าวอันนึงเนาะกับเมื่อวันที่7ผ่านมานี้ทั้งสื่อของทางการจีนได้รายงานว่าศาลของทหารของจีนได้ทำการตัดสินประหารชีวิตโดยที่บอโรท่าลงอาญาเนาะของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการตั้งมันขอโทษรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ2คนนั้นข้อหาทุจริตซึ่งกับผู้ตัดสินก็คือท่านเว่ยเฟิงเฮอและก็ลีซางฟู่ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศในปี2018หา2023แล้วก็เคยเป็นสมาชิกคณะกรรมการกรมกรรมาธิการกรมทหารกลางของจีนซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลของทัพและสำนักข่าวซินหัวก็แจ้งบอกว่าเว่ยท่านได้ถูกตัดสินฐานนะครับสินบนสวยลี่ซึ่งถูกตัดสินทั้งหับและก็ให้สินบนโดยได้โทษประหารชีวิตจะถูกลดลงให้จำคุกตลอดชีวิตหลังพ้นระยะรออาญา2ปีนะทั้ง2ก็ยังถูกเพิกถอนสิทธิ์ทางด้านการเงินตลอดชีวิตและก็ถูกยึดทรัพย์สินส่วนตัวนำอีกอันนี้ก็เป็นคดีหนึ่งเนาะที่กันสิว่าระบบลงโทษที่หุนแหงที่สุดต่อเจ้าหน้าที่ของทหารของระดับสูงภายใต้นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันของประธานาธิบดีสีจิ้งผิงอันนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ข่าวหนึ่งเนาะมีชาวอินเดียได้ขึ้นศาลอยู่ที่ศาลเมืองบริสเบนที่จะนำตัวขึ้นศาลเนาะบ่แม่นขึ้นศาลจะนำตัวขึ้นศาลในวันที่26ของเดือนมิถุนายนปี2026ก็คือเดือนจุนปีนี้เนาะในข้อหาที่ว่ามีส่วนพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าฆ่ายาสูบเถื่อนเนาะหรือว่าเป็นแก๊งฆ่ายาสูบเถื่อนแล้วก็นอกจากนี้ก็ให้ข้อมูลผิดพลาดเนาะหรือว่าให้ข้อมูลเท็จทางด้านเมืองเนาะหรือ immigration นี่ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ก็ได้มีการทำการจับกลุ่มชายอายุ33ปีที่ตั้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วสอกงหรือว่าเฮ็ดวีซ่าปลอมเนาะที่เป้าก็ได้เนาะเพราะว่าให้ข้อมูลเท็จและการนอกจากนี้ก็ควรการหรือว่าเป็นการฟอกเงินได้เนาะแล้วก็ขายยาสูบเพื่อนมูลค่าถึง7ล้านดอลลาร์นี่เกิดขึ้นในระยะนี้แล้วก็ข่าวหนึ่งเนาะท่านผู้ฟังมีทาง BBC เพิ่นออกมาว่าได้มีการถ่ายรูปสัตว์ไล่หรือว่าทางดาวเทียมเนาะเกี่ยวกับการก่อสร้างขัวแห่งทําอิฐที่เสื่อมต่อพันธมิตรระหว่างเกาหลีเหนือและกับประเทศรัสเซียเนาะซึ่งรูปภาพจากดาวเทียมนี่ก็ได้มีการเห็นเนาะว่ามีการก่อสร้างขัวระหว่าง2ประเทศนี้ใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะอันนี้ก็จะเฮ็ดให้ความสัมพันธ์หรือว่าการเดินทางทั้ง2ประเทศนี้แปลว่าง่ายขึ้นกว่าเก่าเนาะในกลุ่มนี้เนาะ นี่ก็ออกมาโอ้มีข่าวหนึ่งสำหรับแฟนกีฬาเตะบาสเนาะซึ่งก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะสำหรับมีอย่างการแข่งขันกีฬาเตะบาสโลกเนาะที่จะมีขึ้นในภายในปีนี้ซึ่งตามปกติอยู่ในเมืองของพวกเราเนาะอยู่ที่ Federation Square มันจะมีจอยักษ์แล้วก็จะมีแบบแฟนกีฬาไปเบิ่งไปถ่ายทอดสดกันเตะบาสโดยเฉพาะกับคู่ของทีมซอกเกอรูของออสเตรเลียเฮาตลอดอยู่หันเนาะกะก่อนหน้านี้ตอนต้นอาทิตย์นี้ทั้งองค์การอันกีฬาเตะบาสเหมือนได้ออกมาประกาศว่าสิบ่มีการถ่ายทอดสดให้เบิ่งแล้วอยู่ที่จอยักษ์หั่นเพราะว่าอีกเหตุการณ์ล่าสุดที่ว่าเกิดขึ้นเนาะไปเบิ่งแล้วก็มีแฟนที่ว่าคนขี้ดื้อเนาะพวกอันโลเลที่ว่าได้มีการจูดไฟแบบนะเนาะจุดไฟผุไฟไม่อย่างยุหันมันก็แบบว่าอันตรายแบบนั้นเพิ่นก็เลยว่าห้ามบ่ให้นะแต่ว่าล่าสุดนี่ก็แปลว่านายกรัฐเนาะยะนางจาซินตาอาแลนเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแปลว่าเข้ามาแปลว่ายกเลิกการห้ามดังกล่าวนั่นแหละเนาะที่จะมีการถ่ายทอดนั่นก็แปลว่าก็เลยเฮ็ดให้เนาะแปลว่าสามารถที่จะติดตามการถ่ายทอดสดเนาะบรรดาแฟนกีฬาก็เนาะได้เบิ่งได้ชมอีกเนาะเพราะว่าเพิ่นมายกเลิกคําสั่งห้ามตัวนั้นแล้วก็หมายความว่าสามารถที่จะชมการแข่งขันได้คือเก่าเนาะสำหรับแฟนอันนี้ก็ดีใจนำบรรดาแฟนกีฬาเตะบาสเนาะที่ก็ยังบ่โดนแล้วได้นอนนี่นึงก็อีกจักเดือนนึงนี่ก็จะได้มีการถ่ายทอดสดกันแล้วเนาะแล้วก็สำหรับท่านที่มักขี่รถชีพเนาะเพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะเห็นหลายๆคุ้มเนาะจะมีการสร้างทางให้รถถีบขี่เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็เพื่อความปลอดมันความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเติมอีกอันนี้อาทิตย์นี่ก็มีข่าวออกมาเนาะทางขนส่งรัฐวิกตอเรียเนี่ยกฎขนส่งรัฐวิกตอเรียเพิ่นได้ออกมาเพื่อให้เริ่มเนาะอันนี้เป็นอาจจะเป็นการของการทําอิฐที่ว่าเริ่มกันก่อนในจุดนี้ให้เฮ็ดให้บรรดานักผู้ที่ขี่รถถีบนั้นให้ได้รับความปลอดภัยหลายขึ้นเนาะดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้ก็เป็นขั้นทุกอันนี้เพิ่นได้ทดลองมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็เพิ่นคิดว่ามันปลอดภัยดังนั้นก็สามารถเนาะไปว่าที่การขี่รถต่างๆเนาะไปว่ารถถีบรถใหญ่กับนาวเพิ่นว่าว่าทั้งรถถีบรถใหญ่แหละไปว่าเพิ่นได้ทดลองแล้วเพราะว่าเพิ่นจะเห็นทางรถถีบแล้วก็ตอนนี้แล้วก็มีทางทางอย่างก็ทางโดยเฉพาะเฮาจะเห็นบ่ทางมันเขียนเฉพาะให้ทางว่ามีรถบัสนะให้เฉพาะรถบัสหรือว่าให้รถเมล์แล่นหั่นน่ะดังนั้นเพิ่นก็เลยอันออกมาอนุญาตให้เฉพาะเขตนี้เท่านั้นเนาะที่ว่าผู้ที่ขับขี่รถยนต์นั้นสามารถขี่ได้อันนี้มันเขตวิกตอเรียพาเรดเนาะระหว่างฮูโดแล้วก็นิโคลสันสตรีทแล้วก็อยู่อีสเทิร์นฟรีเวย์เนาะอยู่ทางทิศของเชลเลอร์ไฮเวย์ไปทางอีสต์ฮูโดนั่นอันนี้แล้วก็ทางฮูโดสตรีทซาวบ้าวเลนอันนี้หมายความว่าเขตนี้เพิ่นอนุญาตให้รถใหญ่หั่นนะสามารถขี่ได้เนาะอันนี้เพิ่นออกมาให้ขี่สามารถขี่ได้แล้วก็ให้แต่ว่าให้ระมัดระวังแต่ว่าขี่ในเขตนี้นี่บ่ผิดแต่ว่าถ้าว่าท่านใดไปขี่ในเขตที่ว่ายังบ่ได้อนุญาตท่านพาไปขี่เข้าเลนรถเมล์เนาะรถบัสนะมันผิดกฎหมายเด้อท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็เอามาฝากกันเนาะในตอนนี้ก็ได้อันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังจังซี่แหละกันฟังว่าเนาะจะให้ความรู้ในระดับหนึ่งของท่านผู้ฟังก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสําหรับชาวพุทธบริษัทก็อย่าลืมเนาะบุญวิสาขบูชาถึงแม้นว่าจะผ่านไปแล้วเนาะมือแล้วมือแท้มันก็ได้แต่ว่าทั้งวัดเราเมลเบิร์นนี้เพิ่นจะได้จัดขึ้นในวันที่24ของเดือน5นี้เนาะวันที่24วันอาทิตย์ที่24ของเดือน5ท่านกันยังพอมีเวลาเนาะที่ว่าอยากจะโมทนาทานไม่อย่างต่างๆก็โมทนาบุญก็อย่าลืมเนาะก็ติดต่อกับทั้งคณะกรรมการวัดเราเมลเบิร์นกันได้เนาะ
1: เอาล่ะท่านผู้ฟังน้องหมาวันนี้รายการวิทยุของพวกเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเสาร์หน้าอยู่ดีมีแฮงสุขผู้คนสบายดี